0: นยังงั้นนายสนังอําที่เดเมืองหมดล่ะหรืออสิกิมาไกที่เมืองหมดสายอยู่กันนายมาอํารถเมืองกีลารักคงเจ็บอันเป็นเจ็บอ้าวสักนี้แกเป็นได้รับเมืองเปรียงแต่ติวปังกาตาปลาโอเคปุ้ยอ้าวตุงเงินงากละมักเงินหงแย่หน่อยเฮ้ยเงาะเอปีทางเงาะกังเอปีไม่สังเตมาคนลามสะเจตะใครตะม้อยตะใคร
1: Hello.